ตัวอินังไอเชียกตักกังเตกัมปาวาประเทียนผัดนาละลำตินสนกังเตและอารมณ์เตียนเสียมตักไม่คนสักเตียวอหีอากาศวานีจอร์จันปูร์ FM เมกะเฮิร์ตซ์สาเลขัดปอยน์เลียปันฮงกิปวังเคียอหีจิงกาลัมดักยาเลมินิซอมงาเลงาฮงกินโตกิตอนินตังตุมลำกัมเตลาเวสเทิร์นมิวสิกเซนดี้เปตีอาปันอิงไอดิงอิลามาสเปนดิงอินมอร์นิ่งเพรสจิลาอิงไอดิง

ตัวอินังไอเชียตักเตตุมลำกำเตลาเซนดีเปติอปันอะฮีอากาศวานีจอร์จันปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์ลาเลขัดปอยน์เลียปันฮงกิปวังเคียอะฮีตุยินซิงกาลัมดักวาเลมินิทซอมฮงกินตอกิตานินฮินดีเลมจินลาลังกีดันสติฟลิมาปันลาเตอบันบานินอิงไอดิงอะฮีตุยินอิลามาสเปนดิงินเจไนเอ็กซ์เพรสจิลาอิงไอดิง

0: าโมกตาเตนเนวไลโอสันทินายลูกนะอีตักทาคองบ้านแล้วก็การเสละส่วนสกุลกายกาลเสียงหัวหน้าบางบางแห่งเกษตรมาสกุลกายถี่เยอะกว่าปอดสันทินจุสกุลของคองอันเนกถี่คองไอศครีมของสวากินก็สงามอ่ะ
1: ก็หิอ่ะในหิดิจุดิมทูดิอมอ้อนรถเต๋อตัวอันเราดิในจุมอ่ะแหละ
0: ก็เราเนี่ยตักจางอะไรสิ่งทอจางอะไรน่าดีปังขัดติ่งจิ้นได้เรียนกล่อมของอ่ะปวนสอบดิเต็งนี่ตักสอบสากไก่หม้ออินจูดสากไก่สิ่งทอจางอันเอกดิเต็งอุบลอาทิฟินดิอุบลสกุลบาสขัดดากุบเล็กิมของอังกิตอตายจู
1: ่ไม่ครับขอพี่อาจูสิ่งกาลากายุ่งหม้อหนาวปังเก่ง
0: ไปตักกวนเขียบสังไงอามาวกวนจอดจะเก็น private school เตะขัดดากว่าขอรู้ตัวจ้าหม้อควายเตะกองอาตุเดียไอซิมของบางมากันเอกที่สวกที่มาถึงกวนเฟลจางอินกันเล่นเก๊กวนเฮียดากยัดคงอ่ะสกุลของตุงมันเทาหม
1: ้ออ๋ออ๋ออ๋อ
0: ผู้จ่าอาเหมาตุนหมาอันนัดจุงนอน
1: เฮ้อันนัดจุงนอนไงอันนั้นไม่ตัวอันเราในนังเล่นนูเฟลตักนั่นเหี้ยไอเล่กุยข้อสวกในหิมีมูลเล่พูดทางนังอันดอกดิเล
2: ่ไปตรงข้อสวกเอง
1: อ๋อพิมวันเล่มั้ง
2: พิมวันเสียงบุก
1: ไอ้เละบางทีก็มูคักแล้วเนา
0: ะ
2: สิงห์อาตาเล่นเตียงข้าวเหงาเสียงบุก
1: เ
2: พราะสิงห์อาตาเนี่ยกินอะไรข้าวนี่จะนักกินอะไรข้า
1: วบางทีกูไม่ดีนักกินเน
2: าะสมแก่เลยกู
1: สมแก่เลยกูหม้ออาซอสเบ่งเบ่งกระทบไปเลยหม
2: ้อ
1: ตัวจุตาเตเลปีจึงเวกตามะแหละ
2: ปีจึงเวกตา
1: เฮเลนูปะโลจึงมามะฮิวนาคนเทียสิไปบางเลเป็นซนมุนนิบางเป็นซนอันนั้นละเทได้เฮียปีมวนเลฮาร์ดหลายนั่งเลนฮาร์ดมามาหลายเฮปฏิอันหวานโซลนาฮิโรเตลมะกิปาวไหมมาไหมเรดิโอนังไงข้าคนเกดิวมะคนดงไหมไหมเด้
2: ไงกิ่งไงข้านอนแล้วก็มีตั้งอ่ะชุบกิ่งไงน้ำ
1: เอ้ย
2: กิ่งไงไงอ่ะชุบเชียงอ่ะ
1: ใ
2: ช่เรดิโอเป็นปกิ่งไงนอนคนโลกที่นี
1: ่
2: ดังไงดีเลยตำเราตาใช่ไหมนี
1: ่เอ้ยฝอย
2: เจ๋งเจ๋งมั้งเรดิโอเป็นทักชุบกิ่งไงข้านอนแล้ว
1: เอ้ยฝอยเอ็ดเทกบังเลยตำเราตามั้งอีอันนั้นไงเจ๋งเร็วจริงมั้งนี่ตากลำจิงลำเละนี่ตากลำอ่ะอีโปรแกรมหอยตักมั้งกินไอ้สกินจริงมั้ง
2: อะไรเดียวเล็กนี่เราพี่น้องนะ
1: โฟนอะไรเถอะ FM FM เมกะเฮิร์ตซ์ 101.4 อะมั
2: ้
1: งว่าอย่างไรเถอะเดี๋ยวนี้ค่ะสิงลำดักกูกากิปันมั้งไงเถอะดักส้มแต่น้องมันนี่ดักลำเละดักงาเละอะกิมะไปในโปรแกรมกิปันว่ากิปันจุโปรแกรมใครจะงมโตเด่นมั
2: ้
1: งไว้เราตอมนาเดียก่อนดดนบขัดเสียไปอิจิของบังอาตัวตัวหลายครั้งทักของอมเตมอนาเซมเราตั้มปีม่อบอกปองพ่อฟากของมีเบลว่าบางไงดันนั่นเองนั่งสิไปอาปันค่ะอันหอยหลวงฮีนาชีเฮียไอเราเลยบางอัดไวส์เปียกเทนั่นเองไงนับควายดีเบลคนเกียนดี
2: ตัวหลายบางจู่อาลุทเฮียจะลุทแล้วจู่เด็กสักหน่อยแล้วก็เลยไป
1: เฮ้ยพ่
2: อเราลาหอยตาม
1: อ่ะบอลส้มของอาป้าสุดเลยจี้อ๋อส้มเลยนี่ของอาโซนากุเลยม่อ
2: บอลส้มอันนี้อันเป็นนี่ทำไมอ่ะมั่ง
1: ก่อ
2: นซ่อมตุ้งลำก็คนหลายคนอ่ะช่วยก่อนแก๊สสั่นทุกแก๊สคอยต่อยเลยหลุด
1: ไปเ
2: น
1: ี่ย
2: แต่ช่วยเทนอนเราก่อนซ่อมมาเจาะเตียวไงมั่ง
1: จ
2: ะไปการหน่ะห้อยเลี้ยมนอนเราจะเพี้ยนไหมนี
1: ่ก็จะลดแต่
2: จะขอบผีตายไว้ตัวชั่วโมง
1: เอ้ยวุ้ย
2: เป็นซนบางเล่นัดดังชีวิตของอ่ะอมนอนเราเจอเนาะเสพยา
1: จ
2: ุอมหลายได้จุ
1: เฮ้ยไว้แจงอ่ะบางแห่งทำพัฒนาโม่ government อ่ะปั้น facility สังเอาเลยตั้มให้เว่โม่เสพยาจุ
2: ตั้มทำไ
1: ง government อินดูอัด
2: ตัวอักนี่เวลที่นอนคุ้มหลีที่จะนอนไปสวักเลยตั้มเพียมดีโม
1: ่เอ้ยวุ้ย
2: ไว้เลี้ยเสียตัวเรา government สมตั้มขอบอักิพัฒนาแล้วก็ไปทั่วได้จ้ะมั้ง
1: เอ้ยมาไป
2: จะไปจู่หอยหมาไม่ไปรู้เจ้าแล้ว
1: เอ้ย
2: ตายของห้าตัวหงายมาสเปนเดี๋ยวมั้ง
1: เฮ้ยตายหมามามั้ง
2: ตายหมามาบางเลยเป็นช่อนหนุ่มบ้างอะไรกันหนุ่มบ้างอะอดัมลายแค่ไปให้เรามั้ง
1: เอ้ย
2: นี่เลยเลยเพื่อนเชื่อของจะไปเฮีย

0: ันโนเดอรูกายินชูยามินนี่ก็กายเนยามินเนีย
1: กูรันดานิน
0: กูรันดานายินเนยม
1: อ
0: ตูหินนาวดามินเนยตามเลอามอิงติกุมามามาซานอิงติกุมาอินเนยามินเนียมิเชลมาซารวะ
1: กุมสังนิสอมนิดิเซมบาร์นิสอมปังงานกูรันดานทิ้งลิมินกันินเนย
2: ตูหินจูปัจจินมาสมนาดงินนาวเตปัสสัลปังอิกันเนียอาจินตักกุมนีเลทัสสริอาเลนตักจูกุมลีเลทัสสริอันตักอันปังอินสกุลันกายเทเวเวตัน
0: นาวมาสมนาปัจจิมอลงองตักตักินเนียนตะจูลงมาองค์เป็นจูตู้เห็นอินทกนาจูนันนี่อินนาวไฮจูอันกายาพอลามินินกายติรา
2: โออันปะเห็นกันทกนั้นกายเว่เว
0: ่อินหอยอินเตียมันโนเลยอินเซลินนาโลนี่บอกอินในนุงาอินทกนาหุงนี่บอกอินหอยอินเตียมอินนุมเนเฮ
2: โอปะเชียนซาลินอินหอยกันติเวตาลูกันทางเนี่ยละบอกยี่เอ็มจินไลเอโลอุมนาเอโลเซเลียนานี่บอกแหละเห็นหอยกันจิตาลูตีดึงอันนี้
0: อาชาโลมุมอันโนเลอินินในกุมรุกโมจริงตะอัมกุมิงซามีนี่ตะค่ะกุมรุกนา
1: ตุกุมเล
0: ตุกุมเลกุมรุกนาอืมกุมรุกซูงอินลวินในตาปะทินช่วยนาจารินรีลารามัลสมนาปะนี่อินโลในตะบอกาจูซูงจุนนูปการะฮาร์สัตนาเนียวเนวอมอินชิทีมโนนาดามอารมณ์เวทเฮียมอข้างอังหุนขันอิงที่นำอินบุยนะฮะอินจิงเฟลฮักลา
1: ปะทินซาร์จวินตู้เจนหินจุข้างอินบุยพี่อันอาจินทีดิ้งคอมตู้เจนจุปะทินซาร์เล่มจุนมอลูปะการจุนอ๋ออารมณ์นน
0: ท์เอ๋มาสมนาตักเจตันจุจุลอมอมอันโนเลนูร์จางดามฮิอุ่มเวลักทว่าอินในเวลักกำเล่นนูร์ประคัดเล่มเล่มนูร์ระมันนี้ไอ้ที่ดิ้งอินมุจุดโลทุินมุจุดโลมันนี่เอาอุ่มเวลักกำ
2: อาจารย์หินจุกันป่าไอ้ที่นอจงเดียวอุ่มพาอันโนเล่อามิราวเม็ดพาดามกะลุงอาเซนเวลัยหินนูร์สันนุมหุนกะโลในเวตโลอนาจุจู่ๆนะเห็นอิงที่นั่นไม่ใช่เรื่องทราบตรงเห็นเห็นละ bigger perspective อันนั่นเลยอัชจงเห็นก็เห็นเสียเกี่ยวกับการป่าหุ่นดังอัชจีเลยอัฟเฟอร์จีก็เห็นไงตัวดอกนกละก็เหตุที่จิตใจเห็นนูร์สันเทียงกันนี่นอจีก็ชิดนกอ่ะอัตตะจู่การป่าก็นูร์คุ้มเทียดก่อนนก
0: อันเล่ตัวนั้นอินินดูดเล็มลักอาทิเงี้ยที่บุยน่าเนียวๆขมอุ้มลาวาจุเจนกุมรุกอินลาวินเนจูอินินดูดเว่เว่จุนีดิ้งกระริงไล่สิงินตัวนั้นอินินดูดเล็มตัวมันเสกเล็มที่เงี้ยที่ตัวจงเงินพุงเห็ดตัวมันเสกเล็มมินิชิตา
1: จูกันโนฮิจูมีดูดที่พบเปล่าไอจูดูดที่กันฉันจะอินิตะกาลอยเสียดที่น้าปะไอ้ร่างปอบอันลุงเสนาร่างนิโรโม่ห้องเข็มคนเนี่ยน่าจะขันนู้นจะจบอันมีดูดเลยมันเองเด็กสินโม
0: ่ปีเรเบกายินอันป่าดูดเล็มตีนานี่จ้อรอมาอุ้มเขาเป็นพวกเฮ็ดเขาเป็นอันดูดเท่าจุกระเงากับหัวดานี่เห็นจุนูไปอินมังไงตักอินนี่อินกระชีตามูอินหอยคมกติเจียวอันโนเล่มาตีงะอิงที่นำนาวไฟเอ็นกอลน่าจงจางเห็นมาติงเป้เห็นอิงอัมแพลนอินเน
1: อัพลันตักเล่มจูจูคริลฟักดิจูมอกันละเป็นนาจู
0: จ
1: ีนาจูนาจูปะทีนรงบอลฮิจูกันทุตุสามตะกันอ่ะมอตูดาเมอุปาเหตอิเลนผัดอิมอินนี่ดิ้งกันนี่ฟ้าเลยเห็นไหมPastor
0: Pastor
1: Anu Anu Komhin Pastor Hicu Nisin Juan Nomani